0: ใส่ลองไม่เหมียงเลย
1: อะไรตัวขายยังไม่เหมือนอีก
0: ลองไม่เลย
1: แล้วจะพังหาย
0: มึงลงไปดีกว่ากูไม่ชอบว่าจะหายอยู่กับมึงแล้วกูจะตายหายอยู่แล้วตั้งเครื่องมาขู่เอาหูเอาจังกูเย่อหกตกหาย
1: อะไร
2: โจโจโจเบาๆโจ
1: พูดแค่นี้มีปัญหา
2: โจโจเดี๋ยวฟังพอก่อน
0: บอกมึงหน่อย
2: เป็นอาเซียเป็นอาเซีย
1: อาเซียหรืออาเซียว
2: อาเซียอาเซีย
0: มึงแม่งอาเซียวอาเซีย
1: บอกแม่นนะแม่นแล้วได้หน่ะ
0: มึงร้องนี่กูก็ร้องไรเพลงอย่างเงี้ยเนี่ย
1: ร้องเป็น
0: ว่าเถอะกูนี่นักร้องเก่าเมื่อก่อนกูอยู่มองจริงกูเป็นหัวหน้าคณะเงี้ยว
1: เงี้ยวร้องเป็นแล้วมานั่งฟังในคาเฟ่ทำไมไม่ร้องฟังที่บ้าน
0: เออเออคนได้อายุมากๆยาวก็เลยลดพาวเวอร์ลงมาแต่ยังร้องไรดีกว่าอีก
1: เอาร้องให้ฟังหน่อย
0: เพลงเงี้ยวอ่ะ
1: โอ้โหร้องจบซะแล้ว
0: ยัง

0: เพลงจีนมึงไอ้เหี้ยวเต็มหน้าที่เน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษาจริงอันนี้เอาสาวๆมาดูเลยกะ
0: อยากดูสาว
1: ๆสาว
0: ๆแต่อย่าไปด่าเขาอีกนะ
2: ใจเย็นๆโจใจเย็น
1: ๆมังลุเมียง
0: เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคุณโจศักดิ์สอเสริมใส
1: ไอ้เหี้ยเป็นนักมวยอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: อะไร
0: เป็นหลานนักมวย
1: น่าอย่างมึงไม่น่าจะมาเป็นนักร้องว่ะ
0: ทำไม
1: น่าจะไปเป็นแมงดาเลยอย่าง
2: นี่ก็จ้างมาเป็นแมงดาโดยเฉพาะ
1: คุมลังอ่ะ
2: คุมลาน
1: เอานักร้องสาวๆดีกว่า
2: โจโจโจโจเขาไปจ
1: ้ะบอกมังไปหน่อย
2: เขาไปจ้ะเขาไปจ้ะ
1: อย่าอีมองกูอีกแล้วจับบังกู
2: อย่าว่าแต่เสียญาณมันขนาดเจ้าของร้านยังญาณมีได้จ้ะนี
1: ่เอาสาวๆมาดีกว่าม
2: ึงหมาดมันยังจ้ะหรอ
1: สาวสาวสวยสวยผมลีลี
2: นี่นักห้องสาวครับ
1: เซ็กซี่เซ็กซี่ไ
3: หมสวัสดีค่ะเสีย
1: อีกแค่นี้ฟังมากล่องเลยหลังฟังแม่งยังไหว
3: เสีย
1: ค่ะ
3: หนูรู้ว่าเสียก็ไม่มาหาหนูอีกแล้ว
1: ใครมาหามึง
3: เสียจำไม่ได้เหรอวันนั้นข้างรถสิบล้อเสียกับหนูทำอะไรกันจึ๊ก
1: ไอ้เหี้ยกูเมาหรือเปล่าวะ
3: เสีย
1: เออ
3: หนูคิดถึงเสียจะตายอยู่แล้ว
1: แต่กูไม่คิดถึงมึงหรอกไอ้ยา
3: คิดถึงหน่อยนะ

0: ไม่ไหว
1: เสีย
0: ดูนมแม่งนี่ใช่ไหมใหญ่ไม่เท่ากันเลย
1: เสียดูแต่ละข้างของหนูกันแล้วกันนะครับ
0: คกงากสักหลากนม
1: เสียเอาไปสักข้างไหมครับ
0: ไม่เอาแล้วครับเป็นนักร้องเหรอ
1: เป็นนักร้องค่ะ
0: อ้วกเรียบเปิดเขาหางอ้วกก็รีบนั่งเครื่องมาเลย
1: อ๋อเครื่องบินเหรอคะ
0: เครื่องสุกน้ำ
1: โอ้ยมาคุยหาสิแตกอย่างนั้นน่ะ
0: คือว่าเครื่องบินบางทุกเครื่องสุกน้ำมาอ้วกก็นั่งบนนั้น
1: อ๋อเหรอ
0: เออร้องเพลงเป็นไหม
1: เป็นค่ะ
0: ร้องเพลงเพราะๆแล้วเสียจะให้รางวัล
1: ไม่ได้หรอกค่ะคอแห้งอยู
0: ่เอาทำไม
1: เสียขอดิ้งทักดิ้งสิคะ
0: พูดสองคำแดกดิ้งเยาเรียกชับเอาเลี้ยงไม่มั่งแดกจริงๆเพียงยังไม่ร้องเลยขอแดกดิ้งเรียกแล้วหน่อย
1: เสียขา
0: ขาปิดหน่อยก็ไม่มองหรอกเอาแดกดิ้งเยาดิ้งเยาร้องเพลงพูดเดี๋ยวอ้วกเที่ยวห้องอ่างว่า80ห้องนะเขามีแต่ดูกดิ้งอีเหี้ยเล่นกอกดิ้งเลย
1: ทีนี้เขาประหยัดเขาไม่ให้หลอดค่าเสีย
0: มันน่าจะมีหลุดหลอดมา
1: หลอดเดือด
0: เออ
1: เสียคะ
0: เ
1: ออรู้ไหมวันนั้นเพื่อนเสียมาหาหนูแหละ
0: เป็นไง
1: พอมานะจะจับโน่นจับนี่ลวงโน่นลวงนี่หนูไม่เคยชอบกันเลยค่ะเนี่ยหนูคิดถึงเสียอยู่ตลอดเวลานะหนูมองข้างหน้าเวทีนะว่าวันไหนเสียจะมาเสียคะคอยอีกสักดิ้ง
0: ว่าแล้วเอียเรียกชับอีกหนึ่งลิงมังคุกสามคำสองลิงเดียวแม่งอ้าปากกว้างชิบหายเข่งเรียกไก่มึก
1: เสียคะ
0: เอาร้องเพลงเลย
1: ยังค่ะ
0: ทำไม
1: เนี่ยหนูนะบอกจริงๆนะวันนั้นนะเพื่อนเสียมานะจะพาหนูไปกินข้าวต้มด้วยล่ะ
0: แล้วมึงทำ
1: นะหนูก็ไม่ได้หรอกหนูรอเสียคนเดียวยังไงก็ไปไม่ได้วันนี้ยังไงก็ไปไม่ได้นะคะเสียขาขออีกสามดิ้งเลยค่ะ
0: เรียกชับยกมาเป็นขวดมึงแดกได้ไหม
2: แดกเลยแดกเลย
0: เอียสามดิ้งสี่ดิ้งหมกเสียเวลากูอีหลอกเรียกไม่เรียกเป่าเสียงมาพุ่งน้ำใส่หน้ากูเลย
1: เขาเรียกพ่นค่ะเสียไม่ใช่พูด
0: ดูได้ขี้กระเทอะจำหน้ากู
1: ไหมคนจีนอะไรรู้จักขี้กระเทอะ
0: ร้องเพลงไหมล่ะ
1: ร้องไม่ได้หรอกค่ะเสีย
0: เป็นไรอ่ะ
1: เดี๋ยวหนูปวดท้องขอไปห้องน้ำก่อนนะคะ
0: เกียนแหลกมากจนท้องปวก
1: เนี่ยตั้งกับหัวค่ำแล้วหนูเห็น 3-4 คนนี้เขามานั่งตั้งนานแล้วล่ะ
0: ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราจะไปก็ไปฮะ
1: หนูไปก่อนนะเสียนะหนูปวดท้องเดี๋ยวมานะคะ
0: เออไปกูลำครั้งหน้ามึงเหม็นฉิบหายเลยเอาเรียกขึ้นมาไม่ทำหาเลยจริงดิ้งลงไปอีกแล้ว
3: เดี๋ยวก็ขึ้นมา
0: เอาของใหม่นี่ที่สวยนี่ใส่ลีหน่อยนี่
3: เดี๋ยวบอกกระโศกกระซากเลยแม่เสีย
0: มังโมโหอ่ะ
3: โอ้ตอนเอาผู้หญิงต้องบอกให้เรียบร้อยว่าต้องห้องนักห้องในห้องอาหารลาบเป็ดลูกแนบนี
0: ่มีเยอะ
3: สมัยมีเยอะสิ
0: เรียกมาเลยสิ
3: โอ้ท้อสไลหนูมาเร็ว
0: เอาเลยสวยๆนะไว้ได้เสือกในรังแสดงว่าสวยขึ้นมาภาษาทรงต้องรับสวยแน่ๆเลยสรุปอะเล็บอะเล็บ
3: ยัง
0: คงรู้เฉกตาปากผู้หญิงพ่อมึงของนักแข่งเต็มไปหมดเลย
4: เรื่องของคนเนี่ยแข่งหนูค่ะเสียขา
0: เอาเยอะ
4: หนวดหรือทางด่วนที่ค่ะ
0: สมารู้ถูกหนวดก่อนนะ
4: ทำไมคะ
0: กูเขียงมาเมื่อกี้นี่เองนะเนี่ยหนวดกูเนี
4: ่
0: ย
4: แล้วหูดังทำไมมันแหลมปิดออกมาไม่ตัดสักทีเลยเนี่ย
0: ตั้งหลังเสียงมาถ่องของดังกู
4: เสียขา
0: ร้องเพลงให้เสียฟังเลย
4: ยังร้องไม่ได้หรอก
0: ทำไม
4: อุ้ยแต่ก่อนนะคะหนูยากหนูจนค่ะอยู่บ้านนอก
0: บ้านบางนอก
4: อุ้ยพอเข้ากรุงเทพนะคะ
0: เป็นไง
4: มารู้จักกับลุงแนบค่ะ
0: อันเรียบ
4: ไหมแกเปิดร้านอาหารแต่ก่อนจนจนค่ะเช่าห้องอยู่ซ่อมซ
0: ้ออันเรียบไปนะ
4: เออหนูค่ะหนู
0: ใครกันแน่วะ
4: อุ้ยดูสิคะพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์ผ่อนทุกอย่างเลยค่ะ
0: เออเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ยพอมาร้องเพลงกับร้านลาบเป็ดลุงแนบนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ซิ่งกังสกเลย
4: โอ้ยมันยึดไปหมดเลยค่ะ
0: แล้วสลองสมัย
4: เล่าให้ฟังค่ะอุ้ยวันนี้ไปถ่ายแบบมาใหม่ๆเลยเนาะ
0: อังลี่อังลี่เป็นลำแบบ
4: ยังแบบ
5: แบบอะไร
4: อาชญากรรม
3: อันนี้แม่ยัง
5: มังเน่าแล้วนะอาชญากรรมอ่ะ
4: เมื่อกี้เหมือนกันค่ะ
5: เออ
4: นี่เดินไปตรงห้างเนี่ยห้างอะไรเนี่ย
5: ลังลัง
4: เออร้านห้างอ่ะน่ะ
5: ห้างห้างทำไม
4: อุ้ยขึ้นไปชั้น2แค่นั้นแหละ
5: เป็นไง
4: อุ้ยหนุ่มๆเห็นหนูค่ะ
5: เออทำไง
4: อุ้ยดึงหน้าดึงหลังดึงซ้ายดึงขวาเลยค่ะ
5: แสดงว่าตกตะลึงในความสวยของมึงไง
4: ตกลิฟต์ค่ะ
5: มึงเรื่องยังไงวะไปพักท่าเสียทียังไง
4: พักท่าค่ะ
5: เออหัวเราะทำไม
4: หัวเราะพ่อมึงเป็นหวัด
5: เอาก็ร้องเพลงเลยพวกมากไม่ดีหรอก
4: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
5: ทำไม
4: ยังไม่ได้กินข้าวเลย
5: เอาแล้วไม่เหลียงมาจากบ้านอ่ะ
4: โอ้ยร้านละอาหารหลับเป็ดลูกแนบหานนักร้องกินข้าวมาจากบ้าน
5: เพราะอะไรวะ
4: ญาติอาหารบ่เดิน
5: มาอาศัยกินกับแขก
4: อาศัยกินกับแขกค่ะ
5: พอแขกสั่งแปะซะมาตัวนึงพอหางหน้าไปคุยกับเพื่อนกลับมาเหลียแต่หัวแม่งตัวแหลกกังเลียว
4: แสดงว่าเสียเคยเจอนะสิ
5: เจอบ่อยเอาไม่กินก็สั่งมากินเลย
4: สั่งเลยนะคะ
5: เ
4: ด็กเชิบเด็กเสิร์ฟเลยค่ะทำไมมันทุเรศอย่างนี้อ่ะ
5: อีสังหัง
3: นกเข่าต้วงตาแม
5: ่มึงยิ่งกองมังอีก
4: ตายแล้วถ้าหนูเป็นอย่างนี้นะโอ๊ยเอาไฟช็อตตัวเองตายจะโดนแล้ว
5: ยังมึงไม่ซอกกับยังซอกอยู่แล้ว
4: ทำไมครับ
5: อีกอย่างดูหน้าตาหาอายุเป็นของเราก็ไม่ใส่เป็นของจริงก็ไม่เหมียง
4: แล้ว
5: เหมียงคำเหมียงไปเลยใช่ไหม
4: ก็บ้านดูอยู่อลันนี่คะ
5: อยู่อลังยะประเทศ
4: ยะประเทศ
5: มึงหนีระเบิดมาได้ยังไงวะ
4: โอ้ระเบิดมาไม่ต้องห่วงค่ะ
5: กูเป็นมึงแล้วกูฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้ว
4: ฆ่าทำไมคะ
5: มาอยู่เป็นของอายชาวบ้านเขาหรอก
4: อ้าวท้ออย่ามาอยู่ถูกค่ะ
5: หน้าตาอย่างกับเขียดตะปัก
4: ถ้ามีผู้ชายอย่างนี้ทั้งโลกนะคะ
5: ทำไม
4: หนูจะไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นแอร์ขาด
5: แล้วมึงจะทำยังไง
4: จะซื้อนมตามารีแม่สักกระป๋องนึง
5: ทำไง
4: มาเทหวด
5: แล้วทำไง
4: ให้เมียเลีย
5: กินข้าวยัง
4: ยังค่ะ
5: ไ
4: ปเสิร์ฟเอากุ้งเผา50ตัว
5: เน
4: ี่ยข้าวผัดอเมริกัน50ห่ออมพวก5หม้อผัดกุ้งจีน8หม้อ
5: กูเหลียวมันก็สั่งมาทำเฮียยัง
4: สั่งเผื่อพ่อเผื่อแม่มาจากบ้านน้องค่ะ
5: ไอ้เหี้ยกะว่ามันก็ยกคอยกแม่มากินกับกูเลย
4: กะล้มทับเสียเลยวันนี
5: ้เอากินแล้วร้องเพลงเลย
4: ยังร้องไม่ได้ค่ะ
5: เป็นไง
4: เดี๋ยวไปหาเพี้ยนก่อน
5: มีเพี้ยนอ่ะ
4: เพี้ยนมารออยู่ข้างหน้า
5: ข้างหน้า
4: เออ
5: รีบไป
4: บอกมาจากบ้านค่ะ
5: เ
4: ดี๋ยวดูมาร้องให้ฟังนะคะ
5: ทุเรศชิบหายเลยดูแต่งตัวกระโปรงก็สั่งสั่งไม่น่ามองกลัวตาเป็นตุ้งยิงใช่ไหมเลยกูอันนี
3: ้อย่างอีก
5: อีนี่ครึ่งอีกตัวแรกครึ่งมาดุกดิ้งอีนี่ครึ่งมาขอข้าวกินลงไปอีกแล้วไม่ลงสักพิง
3: เออเดี๋ยวก็เข้ามา
5: เอามาใหม่มาใหม
3: ่ใจเย็นเย็นได้ไหมอาเซีย
5: มังโมโหแล้วนะเนี่ย
3: นั่น
5: เสียเงินเท่าไหร่ก
4: ็เบีย
5: ร์แล้วซับหนึ่งลิง
4: แล้วรู้อิ่มแล้วค่ะ
5: กูรู้เลย
4: รู้อิ่มแล้วรู้อิ่มจนนอนแล้วจนเอียแล้วค่ะ
5: เอียแล้วร้องเพลงอะไรออกมาแล้ว
4: เสีย
5: หนู
4: จะร้องเพลงอะไรดีล่ะ
5: เร็วไม่เตรียมมาสักบ้างอ่ะ
4: อ้าวเสียไม่ขอแล้วหนูจะร้องยังไงล่ะคะ
5: อ้าวกูชอบฟังเพลงของสุนารีราชสีมา
4: อ๋อสุนารีราชสีมาฟังน้ำตาเมียหลวงค่ะ
5: เอ๊ะใครร้องวะ
4: สุนารีราชสีมา
5: อ๋อกูจำได้แล้ว
4: จำเลย
5: คงเฮงลีเลี้ยวน้ำตาน
4: ั่นแหละ
5: ที่กูทำเมียน้อยมาสาเนื้อเมียและลูกผมร้องนั่นแหละนี่ร้องไรฮะ
4: ร้องเองเนี่ย
5: พวกใครมึงฟัง
4: เสียเวลาหนูร้องเพลงแต่เสียต้องให้พวงมาลัยหนูนะ
5: ลองรีถูกใจจัดรางวัลมาอ้างนะ
4: จริงหรือเปล่า
5: เสียงๆด้วย
4: ถ้าเสียไม่ให้ถือบักกอกนะ
5: อะไร
3: อะไร
5: บักกอกไปว่าอะไรบักกอก
3: มันเป็นคำที่สรรเสริญย่อๆ
5: ห
3: ือ
5: ยอวะ
3: เออ
5: ขอ3บักกอกเลย
4: นะ
3: มากไป
4: คุณคิดดีแล้วและทนเจ้าค่ะ
5: เสียงแม่มังแหลมที่หมายชิมหลักกูเฮีย
3: เสียงแหลมเสียงแหลม
5: โอ้เสียงแหลมเยอะเกิน
4: ทนฟังหน่อยสิคะ

0: หนูเตี้ยล่ะคะเวลากูร้องเพลงนะมึงอย่ามาแซ่บๆตรงข้างหูสิ
1: ทำไมเหรอ
0: กูไม่มีสมาธิที่จะร้องเพลง
1: บ่มีมึงก็บ่ต้องร้องลงไปเลย
0: เดี๋ยวกูด่าเสียหมาเลย
1: ด่ากูเรื่องอีหยังล่ะ
0: อีอีปากเน่า
2: เดี๋ยว
0: มึงไม่ต้องทำมึงกระทุเรศคออยู่แล้ว
1: ดูซิมันด่าฟาเมล่า
0: เสีย
3: เอาม
0: ากินนี่นักร้องที่นี่เหรอคะต้องมึงก็อยู่ด้วยกันมาถามกูหาพ่อมึงอ่ะสงสัยมันจะเข้ามาใหม่นะคะเนี่ย
3: เอออะไร
0: หน้าตามันเหมือนแมงกินูนบ้านฉันยังสวยกว่ามันอีกค่ะพอกันแล้วมึงอีเหี้ยมึงก็กบบ้างกูงามมึงเหมือนกันแหละหนูไปก่อนเสียหนูรำคาญมันค่ะ
1: อย่าไปเสื่อมัน
0: อ่ะฝากไว้ก่อน
1: ลงไปเลยอี
0: ครึ่งมาทะเลาะก
1: ันก็อย่าด่ามัน
0: มึงร้องเพลงหรือเปล่า
1: โอ้เรื่องร้องเพลงต้องหนูค่ะ
0: ร้องเพลงอะไร
1: ร้องเพลงสตริงวงใหม่ค่ะ
0: สตริง
1: ค่ะ
0: วงอะไร
1: ฮีโร่ไฟ
0: ฮะ
1: ฮีโร่ไฟ

0: อาเล็บอาเล็บไปไหนสวยๆว่ะ
1: ทำไมคะเสีย
0: สังหลังเอ้ยกูไม่น่าสบายเลยผิดที่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลย
1: เมาเหล้าบ่คะ
0: มาเหล้าพ่อเมื่อยอ่ะ
1: หนูใดคนนั้นน่ะ
2: เสียอย่ากินเมาสิคะเมาแล้วตกเก้าอี้ค่ะ
0: กูยังไม่แหลกสักหน่อยเลยอ่ะ
1: เวลากูร้องเพลงไปยังมาสอบยืนเป๊ะๆๆอยู่นี
2: ่เอาที่เวลาที่เวลากูร้องมึงยังมาแป๊ะๆข้างหูกูได้เลย
1: เอากูเอาใจเสียกูอ่ะ
2: แน่เสียมึง
1: นี่เสียกู
2: เสียกู
1: เสียกู
2: เสียกู
1: โอ้ยโอ้ยอีอีอีอีอีบัตรสีบัตรเง
2: ินฟังไม่ได้อีอีอีแอตแท
1: ็กอีอีเซซ่าอีซันซิตอีโอโม
2: อีอีอีอีอีรถไฟบ่มีแฮ
1: อีบัตรสีอีบัตรเถลิงอีบัตรอเมริกันเอ็กซ์เฟรช
2: อีอีอีอีอีบ่ไปอ่ะนะไหม
1: อีอีอีอีโทรศัพท์เคลื่อนที่
2: อีอีอีอีอีอีรถตัวบ่มีหรอกอีหลอกเอ้ยแม่งอีอะไรเสียงมังสลีไม่ได
1: ้ได้นะ
2: สักหลังเลย
1: ทำไมคะ
2: สมาธิลอกกังหาเงี้ยอะไรโดนไปแข็งก็ถลอกหมดเลย
1: รู้ไม่ร้องก็ได
2: ้สังลังไม่ร้องก็ร้องไปสังลังขึ้นมากักกังมึงมาอยู่ไร
1: รู้ไม่ร้องก็ได้
2: ไม่เลยอาเล็บไม่ไหวแล้วเฮ้ยหมอจัดแล้วนะ
3: มันเป็นพออาเซียดีละ
2: เป็นกูอะไร
3: อ๋อทุกมือเขาก็พอทะเลาะกัน
2: ว่าไปทำอะไรมา
3: เออนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าผู้สาวหยาดกัน
2: ก็หล่อจริง
3: ผู้สาวหยาดกัน
2: แหมคุ้มจะนึกไม่หล่ออาเล็บ
3: อะไรอะไรอะไร
2: ขาว่าหายไปไหนยัง
3: อ้าว
2: อาเล็บอีสองคงเอาไปแล้วเปล่า
3: เอ้ยไปเอาขาเสียไปวะ
2: เอามาเร็วก็แล้ว
3: รถรถใช้บ้างขนา
2: ดตรงนี
3: ้ผมตรงตรงนี้ป่ะ
2: อันแล้วเห็นแล้ว
3: เอาเห็นแล้ว
2: ป่ะมึงแรงมาส่องอยู่เหรอเ
3: ปลี่ยนเท่านั้นครับมันไว
2: ขาหากินใส่มึงนี่ชีวิตของนักร้องนี่บางครั้งก็ลำบากนะ
3: แม่นควม
2: เพราะว่าบางครั้งก็เศร้าบ้างอยู่มั่ง
3: เออ
2: ก็เห็นใจก็ต้องอะไรอะไรมีอะไรหลายอย่างนักร้องนี่เป็นชีวิตที่ลังทกมากครับทั้งบุษมานะถึงว่าจะเป็นเก็บเป็นคงอีเฮียนี่จะมาแดกได้อีกแล้ว
3: เพราะว่าแดกได้เนี่ยมึงหนามันแน่นั่น
4: คนละคนค่ะ
2: อ
4: ่ะอีนั่นมันกลับไปแล้วรถเมย์เอาไปแล้ว
2: กลับไปแล้ว
4: ค่ะ
2: ทำไมฟังเหมือนกันวะ
4: มันลูกครึ่งค่ะ
2: ครึ่งอะไร
4: ครึ่งผีครึ่งคนเสียขาสวัสดีค่ะ
2: หวังดี30เที่ยวแล้วอีก
4: นี่รอบที่52นะคะเสียขาชีวิตหนูมันช่างอาภัพ
2: เป็นอะไร
4: หนูมาทำงานอยู่ร้านลูกแนบลาบเป็ดหนูร้องไห้ผิดปกติหรือเปล่า
2: ธรรมดา
4: เสียขาหนูเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ
2: อยู่จังหวัดอะไร
4: กาฬสินธุ์ค่ะ
2: กาฬสินธุ์แสดงว่าอยู่ทางปากใต้นะ
4: ปากใต้พ่อของหนีอีสานเสียขา
2: ไม่ต้องหัวเราะแรงขนาดนั้นหรอก
4: กูร้องไห้เสียขาหนูเดินทางมาที่ร้านลุงแง่เพื่อจะมาร้องเพลงหนูร้องได้วันเดียวก็โดนอีหน้าสั่งมันแกง
2: เราทำไม
4: มันหาว่าหนูมีลูกมีผัวแล้วไม่ทำตัวเป็นลูกผัวลูกเมียกันชีวิตคนเรามันไม่บ่ายโมงไม่ใช่เหรอ
2: สักหลังเดียวมึงจะร้องไห้เลยว่ากูโศกกับมึง
4: ผู้ใดที่เผาศพ
2: มองธรณีกลางแสงให
4: ้เสียขาหนูนะคะตั้งกับ2โมงเช้าแล้วยังไม่ทานข้าวเช้าเลยค่ะ
2: นี่ทำไมไม่กินอ่ะ
4: หนูไม่มีตังค์ค่ะ
2: โอ้น่าสงสารน่าสงสารไม่มีอะไรหรอก
4: ไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะหนูหิวหนูคนเดียวหนูทนได้แต่หนูมีลูกอยู่คนนึงค่ะ
2: มีลูกเลยเหรอ
4: ค่ะ
2: ลูกมึงหลุดไหม
4: ไม่ดูหรอกค่ะวันวันมันหากินแต่กิลีนค่ะ
2: กิลีนอ่ะ
4: กิลีนกับกิบอมค่ะ
2: ดีเพื่อกันเอามาครัวกินแซ่บอย่าง
4: น
2: ี้ตัว
4: หนูมาทำงานนี่หนูจะต้องเอาลูกชายมาด้วย
2: เออไม่มีคนเลี้ยงให้หรอ
4: ไม่มีคนเลี้ยงให้หนู
2: น่าจะฝากคนข้างบ้านไว
4: ้คนข้างบ้านเขาดูถูกว่าลูกไอ้ขี้เมา
2: ไอ้ขี้เมา
4: ผัวหนูค่ะ
2: โอ้ไม่มีผัวขี้เมาต้องเลิกนะอย่าไปอยู่กับมันเลย
4: หนูเลิกไม่ได
2: ้ทำไม
4: เพราะว่าหนูมีลูกซึ่งเป็นสายโลหะของหนู
2: สายโลหิตเอ๊ะเสียใคร
4: เอ้าพี่มาทำเหี้ยอะไรทั้งโน้นล่ะ
5: กูไม่ได้มาทำเหี้ยแต่กูมาตามมึง
4: พี่มาข้างนี้เดี๋ยวโดนเสียเขา
5: ไหนเสีย
4: แดกบาลันชุนแล้วนะ
2: เดี๋ยวนี่ผัวมึงอ่ะ
4: ผัวกล้าเดี๋ยวนะเสียเสียมานั่งทางนี้ค่ะ
2: นี่มึงกัง
5: อะไรเดี๋ยวนี้มึงเป็นนักร้องมึงหัดมีผัวใหม่แล้วนะ
4: เขามาติดหนู
5: ติดกัน
4: นั่นแหละ
2: นั่งห่างๆส่งติงมึงหน่อยก็ดีมึงกัน
4: พี่มาหยัง
5: กูสิมาเอาตังค์กับมึงมามึงบอกให้ทิ้งตังค์ไว้ให้กูเลย
4: โอ้ยเดี๋ยวพันธีได้ยินเดี๋ยวเบาแห้ง
2: กูไม่ได้ยิงหรอกพวกไปเถอะ
5: มึงก็รู้ว่ามื้อนี้กูต้องไปประชุมสภามึงคือบ่เอาตังค์ไว้ให้กู
4: สภาผู้แทนราษฎรบ่พ
5: ี่สภาแท้แห่งอยู
4: ่หนูก็เอาให้พี่ไว้แล้วเด้3บาทนะ
5: มันหลายพอด
6: พี่น้องกำลังฟังเทปตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบสีโจ้สีเตี้ยสีเจนกำลังแสดงให้พี่น้องได้ฟังกันในทีมงานตลกมาย่ามหาสนุกของลุงแหนบลุงแหนบลาบเป็ดหมดเวลาลงแล้วล่ะจำเป็นต้องขอลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่พี่น้องลูกหลานสุภุทุกคนสวัสดีครับ